0: 3ZZZ 92.3 FM
1: 3ZZZ ขึ้น 92.3 FM
2: คำกะทิเถือนใจไม่ไผยังต่างป่องพี่น้องยังต่างใจกันคนทั่วไปมีบ่ที่บ่ต่างกัน
3: กะสบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านกับพบกับข้าพเจ้าคำใสและกระบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์กลางกับวันที่9ของเดือนพฤษภาปี2026เนาะเดือนเมษเข้ามาแล้วท่านผู้ฟังก็เป็นยังไงเนาะกะอาทิตย์นี่ก็รู้สึกว่าอากาศหนาวเย็นเนาะท่านผู้ฟังเนาะกับมื้อนี้นี่ก็ใครก่อนเมื่อวานนี้น้อยนึงเนาะกะอันนั้นแต่ว่ากะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเกิดขึ้นเนาะก็คือในระยะนี้แหละคันสิเว้าแล้วก็อากาศหนาวเย็นหลายกันจนว่าหลายเขตอยู่ในออสเตรเลียของเฮานี่ก็ต้องมีหิมะตกเนาะคันสิเว้าก็เป็นหิมะตกก่อนฤดูกาลหรือว่าฤดูหนาวก็ย้อนว่ามีแบบอันพายุมันอย่างพายุอันลมเย็นเนาะจากที่ว่าทางซีกใต้ของพวกเฮาหัวลูกใต้ของความพัดผ่านเข้ามาก็เลยเหตุให้มันหนาวเย็นเนาะหลายๆท่านก็อาจจะเห็นอาจจะมีหมอกเห็บตกในบางเขตเนาะก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภูต่างๆหรือว่าบนที่สูงขึ้นไปแดนนี่ก็จะมีหิมะตกลงมาเนาะในระยะอาทิตย์นี้เนาะแล้วก็สำหรับอยู่ทั้งเขตที่ว่าเป็นบนที่ว่าท่องเที่ยวสำหรับการเล่นหิมะเนาะเล่นสกีเล่นมาอย่างนั้นก็ถือว่าตกหลายพอสมควรเนาะอันนี้มันก็มีความหวังว่าอาจจะมีการก่อนที่ว่าฤดูกาลจะเปิดให้เล่นหิมะเล่นมีอย่างสิก็อาจจะสามารถไปก่อนฤดูกาลก็ได้เนาะอันนี้ก็บ่ฮู้เนาะเพราะว่าอาทิตย์นี้นี่ก็เย็นสิแล้วก็เนาะมื้อนี้มื้ออื่นนี่ก็สิท้อๆกันแหละอันนั้นอันสําหรับอุณหภูมิในเนาะ16มันอย่างสิละก็ค่อยๆดีขึ้นน้อยนึงเนาะก็ขึ้นไปท้ายๆอาทิตย์เพิ่นก็สิขึ้นถึง20องศาเนาะก็อาจอุ่นมาแดกอ่ะสําหรับมื้อนี้มื้ออื่นนี่ก็อาจจะมีฝนตกเป็นบางแห่งหรือว่าอาจจะตกในตอนกลางคืนก็จะดีเนาะถึงว่าก็ผ่านมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็โหฝนตกลินทั้งพายุทั้งลมมันอย่างสิก็หนาวพอสมควรก็หวังว่าท่านผู้ฟังเนาะจะบ่เจ็บบ่เป็นเนาะจากอันนี้เพราะว่าในระยะนี้นี่ก็คือว่าเฮาแหละมีไข้หวัดต่างๆมีไวรัสต่างๆเข้ามาเนาะสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์มันยังเกิดขึ้นเรื่อยๆก็รักษาสุขภาพกันท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเนาะก็คือว่าล่ะก่อนสิเข้าฤดูหนาวนี่ก็อย่าลืมไปซักยากันฟลูกันไข้หวัดใหญ่กันไว้เพื่อที่จะลดพรเนาะอาการที่ว่าเฮาเจ็บป่วยนั้นลงเนาะโดยเฉพาะกับผู้ที่อาจจะมีคุ้มภูมิกันต่ําบ่หรือว่าผู้ที่สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กเด็กน้อยของพวกเฮาในบางทีอาจจะภูมิคุ้มกันบ่แข็งแรงมันอย่างซี่ก็ไปซอยซักกันไว้ก็จะเป็นการดีเนาะเป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ฟังอันนี้ก็ทั้งเพิ่นก็ได้เปิดให้มีการซักกันฟลูมาได้ระยะนึงแล้วเนาะก่อนสิกันยังอีกบ่ดนแล้วได้ก็จะได้เข้าฤดูหนาวเฮาแล้วอากาศก็คือว่าแล้วผ่านมานี่ก็ทีนี่ก็เย็นหนาวเย็นมาแล้วก็บ่ฮู้ว่าเป็นการต้อนรับฤดูหนาวก่อนเวลาหรือบ่อย่างใดก็ดีก็ฝากกันไว้เนาะก็อย่าลืมไปซักยากันฟลูเพื่อป้องกันกันไว้เนิ่นๆเฮ็ดให้บ่ให้มันหนักหน่วงกลัวเท่าที่เป็นเนาะถ้าว่าเฮาเจ็บเฮาก็เอามันก็บ่เป็นแห้งนะนี่ก็แล้วก็คือว่าแล้วไวรัสในระยะนี้นี่ก็นอกจากไวรัสกันฟลูนี่ก็มีข่าวกันมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องไวรัสที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ที่เรือสำราญนั่นเนาะที่ว่ามีเรือสำราญผู้โดยก็มีผู้โดยสารกว่า100กว่าคนเนาะอยู่ถึงเรือสำราญ MV Honduras โดยได้อธิบายได้ไปจอดเทียบท่าอยู่นอกชายฝั่งเคปเวิร์ดอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นก็ได้ถูกกักตัวเนาะบ่ให้ขึ้นท่าเนื่องจากวันวิตกว่าเสื้อไวรัสเพิ่นฮ้องว่าอันมันหยังก็ฮันต้าเนาะฮันต้าไวรัสจะแพร่ขยายเป็นวงกว้างแล้วก็ถึงตอนนี้นี่ก็มีผู้เสียชีวิตอย่างต่ําเนาะไปแล้วเป็น3คนแล้วสําหรับที่ว่าไวรัสฮันต้าที่เกิดขึ้นนี่เป็นไวรัสที่เกิดจากเพิ่นว่าเกิดจากเสื้ออันหนูซั่นเนาะอันนี้ก็ดังนั้นก็ได้มีการบอกเพราะว่า างด้านสาธารณสุขเองก็ได้ออกมาระบุเนาะเกี่ยวกับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไปใส่สาธารณชนในวงกว้างเนาะในอันนี้ถึงตอนนี้นี่ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำอยู่แต่ว่าไวรัสสนิดนี้นี่ก็แพร่กระจายอดิซากว่าโรคโควิด19เนาะที่เคยมีก่อนหน้านี้แต่ว่าส่วนไวรัสอันต้าที่พบแพร่ระบาดอยู่ถึงเฮือสำราญนี่ก็เป็นสายพันธุ์เพิ่นฮอกแอนดิสเนาะแล้วก็ซื้อไวรัสอันต้านี่ก็มันมักพบแพร่คือในว่าละอยู่ในแถบอเมริกาใต้คือว่ามีหนูเนาะเป็นพาหนะลักในการเพื่อที่จะปนอยู่ในบ่ว่าจะเป็นมูลหรือว่าเป็นขี้มันบ่หรือว่าเหี่ยวมันบ่หรือว่าน้ําลายของมันเนาะแล้วก็มักไปติดเสื้ออยู่กับการสูดดมละอองที่ปนเปื้อนเหล่านี้เข้าไปซึ่งปัจจุบันนี้กันยังบ่มีวัคซีนเนาะป้องกันเกี่ยวกับไวรัสเฮนต้านี่เถื่อเนาะสายพันธุ์แอนเดสนี่กันยังถือว่าเป็นไวรัสที่สามารถแพร่เสื้อจากคนเนาะผ่านกันสัมผัสที่ว่าใกล้ชิดแล้วก็ติดเสื้อกันแล้วก็อาจจะส่งผลหุนแรงต่อระบบทั้งเดินหายใจเหตุการณ์มีการปอดอักเสบแบบกระทันหันเนาะหรือว่าอาจจะเกิดหัวใจล้มเหลวกันได้เนาะแล้วก็เป็นการเสี่ยงถึงชีวิตกันได้เนาะอันนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขของอาร์เจนตินาหันก็ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเนาะไปสอบสวนเกี่ยวกับต้นตอการแพร่ระบาดของไวรัสเฮนต้าอยู่ทางเฮือสำลํา MV Andrews นี่เนาะหลังจากที่ว่าได้เดินทางออกจากออสเตรเลียของอาร์เจนตินาโดยที่ทางองค์การอนามัยโลกเองก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้นี่ว่าแล้วผู้เสียชีวิตทันอย่างน้อยก็มี3คนแล้วเนาะอันแล้วก็นอกจากนี้ก็3คนนี้ก็เป็น2สามีภรรยาเนาะสาวดัตช์ภาษาโฮแลนด์แล้วก็มีหญิงสาวเยอรมันอีก1คนเนาะแล้วก็ตอนนี้นี่ก็ยังคาดว่าอาจจะมี2สามีภรรยาสาวดัตช์อีกติดเสื้อเนาะที่ว่าจากกันไปเบิ่งนกแล้วก็ยอดผู้ติดเสื้อตอนนี้นี่เพิ่มขึ้นเป็น8แล้วและอาจจะขึ้นหลายสูงหลายกว่านี้ในตอนนี้ดังนั้นจึงเพิ่นจังหวัดเดินทางไปเนาะไปเบิ่งไปติดตามเบิ่งเก็บตัวอย่างของหนูบ่หรือว่าพาหนะนําโรคของไวรัสเฮนตัสนี่มาตรวจสอบแต่ก็ทางด้านองค์การอนามัยโลกนี่ก็สิเดินหน้าเนาะเฮ็ดงานร่วมกันกับประเทศต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยหรือว่าผู้โดยสารถึงเหือที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหั่นเนาะให้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพวกเขาตามที่ต้องการและก็ป้องกันยังแพร่การแพร่ระบาดเนาะซึ่งล่าสุดนี่ก็เมื่อสำราญท่านได้จอดเทียบท่าคือว่าแล้วอยู่เคปเวกส์นี่ยนตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่3พุ่นเป็นต้นมาแล้วก็เพิ่นกำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะคานารีของประเทศสเปนแล้วก็มีผู้โดยสาร146คนแล้วก็มีนอกจากนี้ก็ได้มีอพยพอีก3รายในจํานวนนี้ก็ถือว่าป่วยเป็นผู้หุนแรงเนาะจากอาการอันดังกล่าวนี้ล่าสุดนี่ก็ที่ว่ามีข่าวผัวพันกับข่าวนี้ก็มีสื่อของเนเธอร์แลนด์เนาะรายงานว่าพนักงานต้อนรับอยู่ถึงเฮือบินหรือว่าเครื่องบินของสายการบิน KLM จากเมืองฮาเลมประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นได้ถูกนําตัวเข้ารักษาแล้วก็แยกกักตัวอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมเนาะหลังคาดว่าอาจจะติดเสื้อไวรัสฮันต้าโดยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนเธอร์แลนด์เองก็ได้ยืนยันว่าเอโฮสเตสดังกล่าวนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจหาเสื้อและก็มีอาการเมื่อยเนาะอ่อนเพลียเล็กน้อยซึ่งรายงานระบุว่าเอโฮสเตสคนดังกล่าวนั้นได้เคยสัมผัสใกล้ชิดกับหญิงสาวซาวดัชอายุ69ปีซึ่งเสียชีวิตจากไวรัสเฮนตัสที่นครจูนานเฮสเบิร์กกาใต้เนาะเมื่อวันที่26เดือน4ผ่านมาก่อนที่จะเสียชีวิตและกันยิงรายนี้ก็ได้เดินทางมายังสนามบินเพื่อขึ้นเที่ยวบิน KLM จากจูนานเฮสเบิร์กหันไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัมแต่ว่าลูกเฮือหันตัดสินใจบ่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบ่ให้ขึ้นยนต์เนาะนอกจากนี้ก็มีอาการป่วยแบบว่าเห็นได้ชัดเนาะชัดเจนดังนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองก็ได้ส่งจดหมายแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารอยู่ถึงเที่ยวบินดังกล่าวนั้นก็พร้อมผู้ติดตาม ให้มีการติดตามอาการของผู้โดยสารและก็ลูกเรือที่เกี่ยวข้องแบบมือต่อมือเลยแล้วก็ให้วัดแทกอุณหภูมิของร่างกายอย่างต่อเนื่องเนื่องจากไวรัสเฮนต้านี่ก็มีระยะฟักตัวแปลว่านานถึง60มื้อเนาะอันนี้แหละมันอันตรายที่ว่ามันสู่ฟักตัวไปว่าเอาสิบ่ฮู้จักนะว่ามันมีหรือบ่มันฟักตัวเป็นเวลา60มื้อแล้วก็ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อหันที่เกี่ยวข้องคือว่าอะไรอย่างน้อยหันว่า8รายแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มขึ้นเติมอีกเนาะอันนี้มันข่าวที่เกี่ยวข้องที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องไวรัสที่มีอยู่ในที่ว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะมาเล่าสู่กันฟังก็บ่ให้ตื่นตระหนกตกใจแต่ว่าให้ระวังไว้เนาะเพราะว่ามันว่าให้เฮาฮู้ว่ามันมีไวรัสตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็คือว่าแล้วการป้องกันคือเฮาเว้าเนาะใส่หน้ากากอนามัยนี่มันดีที่สุดเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้สิแหละแปลว่าว่าผู้ใดติดเชื้อผู้นั้นอาจจะติดเชื้อแต่ว่าบ่มีการแสดงออกแม่นหยังซิเนาะก็เพื่อป้องกันกันไว้แม่นหยังซิก็อาจจะดีกว่าเนาะแล้วก็เนาะมีข่าวเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูโคโนที่อยู่แขวงมาลูกูเหนือเนาะถึงเกาะเอมาเฮรานของอินโดนีเซียหันได้เกิดปะทุขึ้นมาอย่างหุนแรงเนาะในตอนเช้าของมื้อวันที่8ผ่านมานี่ก็เฮ็ดส่งผลให้มีกลุ่มควันขนาดใหญ่ที่ว่าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรโดยที่ในระหว่างที่ภูเขาไฟได้ปะทุนั้นได้มีนักเดินป่าอายุถึงภูเขานั้นประมาณ20คนแต่กันในจํานวนนี้ก็เป็นนักเดินป่าชาวต่างชาติอีก9คนซึ่งเหตุภูเขาไฟปะทุดังกล่าวนี้ก็ส่งผลให้มีนักเดินป่าเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนแต่กันในจํานวนมีนักเดินป่าชาวสิงคโปร์2คนแล้วก็อีก1คนเป็นชาวอินโดนีเซียขณะนี้ก็ยังบ่สามารถนําห่างของผู้ที่ว่าชีวิตออกจากภูเขาไฟบ่ได้เถื่อเพราะว่ามันยังมีการปะทุอยู่สําหรับส่วนนักเดินป่าที่เหลือนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือให้ลงจากภูเขาไฟที่แฮบห้อยแล้วเนาะแล้วก็ได้มีบางรายก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งในขณะนี้ก็ใกล้นําทางแล้วก็ลูกหาบต่างได้ถูกตํารวจควบคุมตัวไปเป็นที่เหียบห้อยแล้วได้ฐานนํากลุ่มนักเดินป่าเข้าไปในพื้นที่ซึ่งบ่ได้รับอนุญาตเนาะกันซึ่งอยู่ถึงภูเขาไฟที่กําลังเกิดปะทุโดยทั้งหมดจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายเนาะอันนี้ก็ทางการทางอินโดนีเซียเองก็ได้ยกระดับเตือนภัยภูเขาไฟดูโคโนนี่เป็นระดับ2ตั้งแต่วันที่29วันที่29มีนาคมหมายก็ว่าแต่เดือน3หุ้นเป็นต้นมาเนาะถึงซึ่งแปลว่าภูเขาไฟลูกนี้ก็อันได้มีการปะทุมาแบบตัวเนืองจนว่ามาถึงเหตุนี้ที่ว่ามันขึ้นแทงแต่ว่าก็ยังมีการละเมิดกันที่ว่านํานํานักท่องเที่ยวนักเดินป่าขึ้นไปอยู่นี่ก็เลยมีก็ให้เกิดความเสียหายกันในครั้งนี้

มาฟังข่าวกันกันหน่อย UN เตือนสหรัฐที่ปิดล้อมทางด้านพลังงานไปแก้คิวบาเป็นเหตุให้สิทธิมนุษยธรรมตกอยู่ในความเสี่ยงเป็นข่าวจากเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในมือวันที่8พฤษภาคมว่ารัฐบาลวอชิงตันจึงได้คว่ำบาตรคิวบามาตั้งแต่ปีค.ศ. 2503และก็เพิ่มมาตรการอีกในปีนี้โดยคู่ว่าจะเอิ้นเก็บภาษีจากประเทศที่จัดแจ้งหาน้ำมันให้กับคิวบาร่วมไปถึงการกล่าวหลายอันว่าสหรัฐอาจดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่อคิวบาในขณะนี้มีเพียงรัสเซียเท่านั้นที่ยังส่งน้ำมันให้แก่คิวบาเนื่องจากเครือข่ายไฟฟ้าของประเทศแม้ต้องได้พึ่งพาเสือเพิงนำเข้าเป็นส่วนหลายถึงการปิดล้อมทางด้านพลังงานของสหรัฐแม้เหตุให้รัฐบาลฮาวานาต้องจำกัดการให้บริการที่สำคัญในขณะที่ธุรกิจและบ้านเฮือนบางบอนก็หันเหไปใส่พลังงานเลือกทางอื่นเซนพลังงานแสงอาทิตย์บรรดาผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติได้บอกกล่าวว่ามาตรการปิดล้อมของสหรัฐแม้เหตุให้ปัญหาความขาดเคลื่อนเกี่ยวแก่กับเสือเพิ่งไปทั่วคิวบาและเพิ่มความมันแห้งขึ้นอีกพักดันให้บริการที่จำเป็นตกอยู่ในสภาพวิกฤตการถึงแม้ว่าคำสั่งฝ่ายบริหารจะบอกถึงความวิตกกังวลทางด้านสิทธิมนุษยธรรมในประเทศคิวบาแต่ก็บ่ได้พิจารณาว่ามาตรการเหล่านั้นเป็นมาตรการบีบบังคับฝ่ายเดียวและส่งผลสะท้อนโดยกงต่อการใส่สิทธิมนุษยธรรมของประชาชนชาวคิวบาอย่างไรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารอีกฉบับหนึ่งเพื่อขยายมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบุคคลนิติบุคคลและบริษัทในเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนหน่วยเวียกงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลฮาวานาล่าสุดสหรัฐแม้นดำเนินการคว่ำบาตรต่อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่บริหารโดยกองทัพคิวบาร่วมไปถึงกิจการด้านค้าเมืองแห่ระหว่างคิวบากับแคนาดาผลการสำรวจเมนซีเห็นว่าภาพเอกลักษณ์ของสหรัฐในสายตาโลกแม้นอยู่ในระดับต่ำกว่ารัสเซียภาพเอกลักษณ์ของสหรัฐในสายตาโลกแม้นถดถอยเสื่อมลงเป็นปีที่สองติดต่อกันและขี้ห้ายกว่านั้นแม้นขี้ห้ายกว่าภาพเอกลักษณ์ของรัสเซียจากการศึกษาประจำปีเกี่ยวกับประชาธิปไตยในขณะที่นโยบายของท่านโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงสร้างความเข็งตึงอย่างหุนแหงต่อพันธมิตรนาโตเป็นข่าวจากนครหลวงวอชิงตันในมือวันที่8พฤษภาคมว่าผลการสำรวจของมูลนิธิพันธมิตรประชาธิปไตยซึ่งมีบ่อนตั้งอยู่ในเดนมาร์กได้บอกว่าสหรัฐอเมริกาถูกกล่าวถึงหลายที่สุดในคำถามที่ว่าประเทศใดเป็นภัยคุกคามต่อโลกหลายที่สุดอ้องมาจากรัสเซียและอิสราเอลโดยบ่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใส่ท่านแอนเดอร์ฟ็อกซ์รัสมุนเซนผู้ก่อตั้งพันธมิตรและอดีตเลขาธิการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตได้กล่าวว่าการเสื่อมลงตดถอยลงอย่างว่องไวของภาพเอกลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาในสายตาโลกนั้นเป็นที่น่าเศร้าแต่ก็บ่น่าตกใจนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐในระยะ18เดือนที่ผ่านมาแม้นก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับยุโรปและก็การเหยียดเอฟภาษีและการคู่จะหุกห้านกรีนแลนด์ซ้ำแล้วซ้ำอีกการตัดความช่วยเหลือให้แก่ยูเครน
งครามกับอิหร่านและราคาน้ำมันที่ถีบตัวขึ้นสูงติดตามมาแม่นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปแม่นสั่นคลอนผลการสำรวจดัชนีการหับหูประชาธิปไตยถึงจัดอันดับในการหับหูของประเทศต่างๆตั้งแต่ลอยลบหอยเปอร์เซ็นต์ไปหาบวกหอยเปอร์เซ็นต์แม่นแสดงให้เห็นว่าการหับหูสุทธิของสหรัฐอเมริกาแม่นเปลี่ยนไปเป็นลบ 16% จากบวก 22% เมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็เหตุในประเทศดังกล่าวนี่อยู่ในอันดับต่ำกว่ารัสเซียอยู่ที่ลบ 11% และจีนแม่นอยู่ที่บวก 7% อย่างไรก็ดีรายงานว่าได้ให้เหตุผลสำหรับความรู้สึกในทางบวกที่มีต่อจีนบริษัทสำรวจความคิดเห็นนีดา Data แม่นได้ดำเนินการสำรวจระหว่างมือวันที่19มีนามหาวันที่21เมษาปีนี้โดยอิงจากผู้ตอบแบบสอบถามหลายกว่า 94,000 คนในบรรดา98ประเทศการหับหูของประเทศต่างๆแม่นวัดแทกจากกลุ่มตัวอย่างในจำนวน 46,600 คนในบรรดา85ประเทศเป็นข่าวจากเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ในมือวันที่8พฤษภาว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำของประเทศฟิลิปปินส์ได้กล่าวเกี่ยวแก่กับการเปิดการองค์ประชุมสุดยอดผู้นำประชาคมประชาศาสตร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มเอเชียนเรียกร้องให้สมาชิกให้ยื่นคู่ร่วมกันเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและจัดหาหลักประกันว่าในเขตภูมิภาคแห่งนี้แม้จะมีพลังงานใส่อย่างเสถียรภาพพร้อมเดียวกันฟิลิปปินส์ก็พักดันให้สมาชิกเอเชียนร่วมกันอนุมัติขอตกลงในการแบ่งปันน้ำมันดิบระหว่างกันในเชิงพาณิชย์โดยสมัครใจเพื่อเตรียมและก็เตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่หายลงไปอีกอยู่ที่กองประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเสนอให้มีการกระจายแหล่งที่มาของพลังงานและก็เส้นทางของการขนส่งรวมไปถึงการสร้างระเบียบปฏิบัติในการสื่อสารยามวิกฤตการแต่ยังบ่มีรายละเอียดของการปฏิบัติอันชัดเจนแน่นอนเถอะเป็นข่าวจากประเทศสิงคโปร์ในมือวันที่8พฤษภาว่าหลายประเทศในทั่วโลกแม้นพ่วงติดตามผู้โดยสารอยู่ทั้งเหือที่พบเห็นว่าเสียชีวิตจากไวรัสฮันตาเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของเชื้อโรคดังกล่าวจากการระบาดอยู่ทั้งเหือสำราญ MV Hondius ของบริษัท Oceanwide Expeditionถึงเหตุไหนมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนเสื้อว่ามีผู้ติดเสื้ออีกจำนวน8คนที่เดระได้บอกถึงแถลงการว่าชาวสิงคโปร์2คนอายุ67ปีและ65ปีถูกแยกไปกักตัวพิเศษที่ศูนย์โรคติดต่อแห่งชาติหลังจากพวกเขาเดินทางถึงเหือสำราญดังกล่าวตั้งแต่เหือออกเดินทางจากท่าเหืออุซูยาในประเทศอาร์เจนตินาในมือวันที่1เมษาผ่านมาถึงในขณะนี้มีคนหนึ่งเรามีอาการจมูกไหลแต่ด้วยรวมแล้วก็ยังแข็งแห่งดีส่วนอีกคนหนึ่งแม้นบ่มีอาการใดๆในขณะที่ความเสี่ยงในการติดต่อประชาชนทั่วไปในสิงคโปร์ในขณะนี้อยู่ในระดับต่ำหากผลการตรวจกล้าเรื่องเสื้อไวรัสฮันตาเป็นลบทั้งสองจะถูกกักตัวเป็นเวลา30มื้อนับจากวันที่ได้สัมผัสเสื้อโรคดังกล่าวครั้งสุดท้ายหากผลกวดกล้าเป็นบวกตัวเจ้าก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวัง
หน่วยเวียกงานกล่าวเสริมว่าชาวสิงคโปร์2คนลงจากเรือแล้วก็อยู่ในเทิงเที่ยวบินเดียวกันกับผู้เจ็บป่วยที่ได้รับการยืนยันซึ่งจะเดินทางจากเกาะเซนต์เฮเลนาไปยังเมืองโจฮันเนสเบิร์กในมื้อวันที่25เมษาแต่ว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวนั้นบ่ได้เดินทางมาสิงคโปร์และเสียชีวิตในแอฟริกาใต้แล้วเป็นข่าวจากวอชิงตันในมื้อวันที่8พฤษภาคมว่าศูนย์บัญชาการในเขตภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมออกแถลงการว่ามีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอยู่ทั้งเกาะเกสและติดตามไปในแคมป์ไซฝั่งเมืองบันดาคาเมียและเมืองซิริกที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศอิหร่านเพื่อเป็นการโต้ตอบกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามใส่ขีปนาวุธโดรนและเรือน้อยโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ3ลำซึ่งพรมแดนอยู่ในเขตน่านน้ำสากลเพื่อผ่านตรงแคบฮอร์มุสแต่เซตคอมยังยืนยันว่าบ่มีเรือลำใดได้รับความเสียหายในขณะที่ IRGC ได้ประนามสหรัฐโจมตีพื้นที่พลเรือนและก็ประนามสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงยุทธยิงจากการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของประเทศอิหร่านที่พ่วงเดินทางผ่านตรงแคบฮอร์มุสแถลงการของเซนคอมได้บอกถึงเรือของอิหร่านด้วยกล่าวว่ากองทัพสหรัฐสกัดเรือบรรทุกน้ำมัน MTอาสนาซึ่งพ่วมแลนอยู่ในเขตน่านน้ำสากลแต่ก็มื่นเสยต่อคำเตือนหลายเถื่อของกองทัพสหรัฐแล้วก็พยายามฝ่าแนวปิดล้อมตั้งอาโอมานเพื่อเขาจอดเทียบท่าในอิหร่านซึ่งมีการโจมตีไปที่หางเสือของเรือเพื่อยุดบ่อยเรือเดินทางต่อทิมไทยว่ากองทัพสหรัฐบ่แม่นฝ่ายที่กระตุ้นความหุนแรง

ค่ะอย่าลืมเอาใจช่วยเนาะค่ะอยู่ที่ว่าผู้โดยสารอยู่ถึงเฮือสำราญนั่นก็มีคนออสซี่เฮา23คนภาวนาให้พวกเขาปลอดภัยกันเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นก็ได้กันเติมแล้วก็มาเนาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันเพิ่มเติมกันอีกอันนี้ก็ข่าวในระยะหลังๆนี้เนาะการแพร่ระบาดของโรคอิสุกอิใสเนาะความลาวห้องนอนหรือว่ามีโซ่เนาะความลาวห้องอิสุกใสเนาะหรือว่าตุ่มหมักแดงมันอย่างสิเนาะคันสิว่าลาอยู่ประเทศออสเตรเลียนี่มันแปลว่าสามารถหลุดพ้นหรือว่าหมดไปเนาะแปลว่าเหตุให้มันหมดไปตั้งแต่ปี2014หมายความว่าปี2014นั้นบ่มีและแปลว่าบ่มีผู้ติดเชื้อโรคนี่เนาะเป็นอิสุกอิใสบ่เป็นหรือว่าเป็นหมักดําหมักตุ่มหมักแดงไม่อย่างกะยาเนาะอันนี้แปลว่าบ่มีเนาะแต่ว่าในระยะหลังๆมานี่ก็ปรากฏว่าเนาะอาจจะมีคนแบบว่ากลับไปบนประเทศนะประเทศนี้ที่ว่ายังมีโรคนี้ยังหลงเหลืออยู่ก็เลย ขอโทษยังเอาโรคนี้กลับคืนมาตัวติดกลับมานะก็เลยเหตุให้มันมีการแพร่ระบาดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนาะในระยะหลังๆมานี่ดังนั้นทางการสาธารณสุขออสเตรเลียเองก็ได้ออกมาประกาศในซาออสเตรเลียทนายมาเตือนเนาะให้ระมัดระวังในกรณีที่ว่าอาจจะติดเชื้อนี่บึงเนาะแบบว่าท่านผู้ใหญ่เฮาเนาะกันลาวเฮาก็อาจจะมีความฮู้ทางด้านนี้เนาะอาจจะเป็นพื้นหรือว่าเป็นตุ่มแดงๆตุ่มไม่หยังสายพื้นแดงไม่หยังซิเนาะอาจจะบึงลูกหลานน้อยบ่หรือว่าผู้ใหญ่ที่ว่าอาจจะบ่เคยซักยากันแมงซิแต่ว่าคนลาวเฮาสลายเนาะแต่ยังน้อยก็อาจจะมีขีดแล้วเนาะขีดสุกใสแล้วก็กินสักยาป้องกันกันวัคซีนป้องกันกันแล้วก็อาจจะหลุดพ้นแต่ว่าอาจจะบ่มีบางคนอาจจะบ่ได้สักบ่มีหยังซิเนาะก็อาจจะมีโอกาสติดได้ดังนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่องค์การสาธารณสุขเพิ่นก็ได้ออกมาประกาศเนาะว่าอาจจะมีการแพร่ในระยะนี้เนาะที่ว่าอาจจะบ่สามารถที่ว่าติดตามกันได้นะแบบว่าอาจจะหลงเหลือบ่หรือว่าอาจจะบ่เห็นเป็นหยังซี่เนาะอันนี้ที่ออกมาในสุมสนดังนั้นเพิ่นก็เลยออกมาเตือนเนาะว่าให้ระมัดระวังเนาะเกี่ยวกับโรคนี่แหละที่ว่ายังมีอาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ถึงแม้ว่าเอาประเทศออสเตรเลียนี้ลบล้างไปแล้วเนาะตั้งแต่ปี2014เพิ่นก็ตามเนาะแต่ว่ามันกลับคืนมาใหม่ดังนั้นการเพิ่นก็เลยออกมาเนาะก็โดยเฉพาะกับการสาธารณสุขในแต่ละเขตอันนี้เพิ่นก็ได้ออกมาว่าการซักยาหมักซุกนี่เนาะก็ให้ไปซักวัคซีนซะเนาะหรือจากวัคซีนนี่กันไว้เนาะเพื่อป้องกันทางว่าท่านใดบ่แน่ใจว่าได้ฉีดหรือบ่เนาะมีประวัติฉีดหรือบ่นี่ก็ว่าไปฉีดซ้ําก็บ่มีปัญหาหยังเนาะอันนี้ก็ดังนั้นก็เพื่อป้องกันเนาะเพื่อความปลอดภัยอันนี้แล้วก็นั่นแปลว่าไปซักกันไว้ดีเพราะว่าบ่แม่นว่าซักเข็มเดียวแล้วมันสิแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้มันต้องได้ซักซ้ําคือแบบลูกเฮาซักเป็นบ่3เดือน6เดือนไม่หยัง109เดือนปีนึงไม่หยังซี่เนาะมันก็มีซ้ําๆกันซี่ก็ต้องได้ไปซักกันเนาะก็แนะนําเนาะถ้าว่าบ่แน่ใจกับไปสอบถามหรือว่าบ่แน่ใจก็ไปฉีดไปซักกันให้มันป้องกันเฮาไว้ดีกว่าเนาะจนกว่าเฮ็ดแล้วเพราะว่าคือเพิ่นว่าเนาะมันบูสเตอร์แม่นหยังซี่เนาะต้องแต่ละเทื่อต้องได้ซ้ําซักซ้ําอันนี้ก็แปลว่าเพิ่นบอกว่าไปซักฟรีได้เนาะโดยเฉพาะกับทั้งอันนี้ทั้งโมแนชเพิ่นก็ออกมาประกาศเนาะไปว่าให้ไปซักยาวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องเนาะตุ่มอิสุกอิใสนี่ตุ่มตับแดงนี่เนาะมีโซ่นี่แปลว่าไปป้องกันกันไว้เนาะก็ฝากกันไว้กับท่านฟังอีกเนาะแต่การในสังคมออสเตรเลียเฮาในอาทิตย์นี้เนาะในโดยเฉพาะกับตั้งแต่หลังมานี้ก็มีการเว้ากล่าวถึงตลอดก็คงจะเป็นปัญหาที่ว่าได้มีการนําเอากลุ่มสตรีของที่ว่าเป็นแม่ไม้เนาะของนักฮบกองโจรหรือว่าที่ห้องว่านักฮบ ICของที่ว่าเป็นแม่ไม้เนาะของนักฮบกองโจรหรือว่าที่

แปลว่ามันมาลงอยู่ที่เมลเบิร์นนี่เนาะแล้วอีกปุ่นหนึ่งอันยูซิดนี่ก็ได้มีการทบเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ปัญหาที่หลายคนโบเห็นดีเนาะให้บ่ให้ฮับเพราะว่ามีส่วนผัวพันกับพวกก่อการร้ายกับบทต่างๆอันนี้ก็แต่ว่าก็ได้มีการออกมากะก่อนหน้านั้นก็มีหลายกว่านี้เนาะแต่ว่าในสุดนี้มันส่งมา13คนคือว่าแล้วผู้หญิงผู้ใหญ่4แล้วก็เด็กน้อย9ก็เลยเป็น13คนแล้วก็แน่นอนเนาะก็ได้เดินทางมาฮอดแล้วก็โดยมีการคุ้มกันโดยทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกลางว่าเรือ AFP เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถึงแม้ว่าอาจจะมีการคือว่าแล้วโต้เถียงกันเนาะทกเถียงกันเกี่ยวเรื่องนี้แล้วก็อาจจะบอกว่าอาจจะมีการคุกคามเนาะเป็นความปลอดภัยของประชาชนหรือว่าของชุมชนต่างๆไม่อย่างก็ตามเนาะแต่ว่าก็เกิดได้นํามาแล้วได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ได้นําตัวมาแต่ว่าในเมื่อมาฮอดแล้วเนาะก็เดินได้ถึงเดินทางมาฮอดก็ได้มีการเจ้าหน้าที่ได้ทําการควบคุมตัวหญิงที่มาลงอยู่เมลเบิร์นนี่2คนได้มีการยิง2คนแล้วก็อยู่ที่ซิดนีย์ฮันคนหนึ่งเนาะก็คือเจน่าซาฟาอายุ32ปีได้ถูกทําการจับกุมแล้วก็นอกจากนี้ก็อยู่ที่นี่นี่ก็กันสิว่ากับห้องว่าเมตู้เนาะก็อายุ54ปีเขาซออาบาแล้วก็มีลูกสาว2คนซาร่าอาเมดแล้วก็อายุ33ปีแล้วก็แซเนปอาเมดอายุ31ปีพร้อมด้วยเด็กน้อยเนาะ8คนเดี๋ยวว่ามาลงอยู่นี่เนาะแล้วก็นอกจากได้กวดผ่านกวดมีหยังเรียบร้อยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการจับกุมนางอาบาสอายุ54ปีแล้วก็นางไซแนปเนาะไซแนปอายุ31ปีลูกสาวนั่นแล้วก็ตั้งข้อหาแล้วก็ได้ขึ้นศาลเนาะในมื้อวานนี้แล้วก็มีคืออันนางอาบานี่มีหลายข้อหานะบ่ว่าจะเป็นแบบว่าคุกคามทางด้านมนุษยธรรมเนาะเห็นแล้วก็มีทั้งแบบว่าเป็นอาทาสนําเนาะกหทาสแล้วก็ใต้ขาทาสอื่นๆแล้วก็มีส่วนผูกพันกับก่อการร้ายอันนี้ก็ผิดเนาะมีความผิดตัวนี้จริงอาจจะถูกจําคุก25ปีเพิ่นว่าอันนี้ใน2คนนี้ยังถูกกักคงตัวอยู่เนาะสําหรับอันนางเซนาซาฟาและก็ลูกชายอายุ9ปีเดินทางไปซิดนีย์นั่นทางเองก็ได้ถูกจับกุมตัวและก็ได้ขึ้นศาลเมื่อวานนี้และก็ทั้งศาลก็บ่ให้ประกันตัวเนาะบ่ให้มีประกันตัวออกมาอันนี้ก็เนาะสําหรับเรื่องนี้ก็ยังหลายคนและก็ทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะได้ติดตามกลุ่มคนเนาะที่ว่าไปต้อนรับหรือว่าไปต้อนรับไปกลุ่มอันที่ว่าผู้หญิงที่เดินทางกลับนี่เนาะเพราะว่านั่นมันก็มีบ่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องบ่หรือว่าหมู่เพื่อนหรือว่าแนวใดก็ตามเนาะก็สิได้มีการติดตามเบิ่งอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็อีกข่าวนึงเนาะที่ว่าอาจจะเกี่ยวของก่อนหน้านั้นทั้งมีชายชาวมุสลิม4คนได้ถูกทําการจับกุมตัวเนาะในอาการที่ว่าว่านี่แหละมีการว่าจะเป็นการโฆษณาสวนเสือไม่อย่างอยู่ที่เมลเบิร์นนี่เนาะหนึ่งคนท่านก็เป็นอยู่กลุ่มร็อกส์เบิร์กพาร์คตอนนี้เนี่ยอายุ3ปีแล้วเนาะอะไรโดยทั้งว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านได้มีการไปไว้ติดตามตัวเนาะที่ว่าเดินทางมาแต่ประเทศตุรกีตั้งแต่ปี2019วันที่29ของเดือนพฤศจิกาปี2024เนาะซึ่งในอีกผู้หนึ่งหันในปัจจุบันนี้ก็เป็นสาว21ปีแล้วเนาะมาถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านได้มีการอย่างสงสัยเนาะเกิดความสงสัยที่พบว่าอยู่ในมือถือของผู้เกี่ยวเนาะที่เดินทางแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มีการแบบว่าได้ติดตามและแกะเบิ่งเนาะว่ามีสงสัยว่ามีอุปกรณ์ที่ว่าต่างความหุนแหงหรือว่าเห็นให้เกิดความหุนแหงบ่ว่าจะเป็นรูปภาพบ่หรือว่าวิดีโอผู้ก่อการร้ายหรือการโจมตีต่างๆและการโฆษณาส่วนเสือของกลุ่มกองโจรไอซิสต่างๆนั้นเนาะก็เลยทั้งบ่ว่าจะเป็นตำรวจกลางบ่จากเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอด

0: ภัยแห่งชาติอื่นๆแล้วก็ทั้งยังก็ได้มีการติดตามกันแล้วก็ได้เข้ากวดคนเฮือนเนาะกวดคนเฮือนอยู่คุมร็อกสเบิร์กพาร์คเดมีคุมคลายเซาท์เนาะแล้วก็คุมมิดเดิลไฮในมือวันพฤหัสผ่านมานี่แล้วก็เลยได้ทำการคือว่าแหละยึดเนาะเป็นอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็คือว่าแหละได้จับทรายที่ว่าอายุ20ปีแล้วก็21ปีแล้วก็อีก2คนทรายสองคนอยู่คุมคลายนอร์ทอายุ19ปีแล้วก็29ปีเนาะจากเหตุการณ์นี้ก็เกิดเหตุที่ว่าปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดลั่นเนาะก็เกิดลั่นขึ้นแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าบ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อยู่ที่ในขณะปฏิบัติงานอยู่กลุ่มร็อกสเบิร์กพาร์คเนาะอันนี้ก็เป็นผลที่ว่าติดตามมาตั้งแต่พุ่นแหละเนาะแปลว่าตั้งแต่เกี่ยวเดินทางกลับคืนมาแต่ปี2024จนมาฮอดปัจจุบันจึงได้ทำการจับกลุ่มอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่ว่าเกี่ยวข้องกับอันนี้เนาะแล้วก็มีข่าวอันนึงเนาะกับเมื่อวันที่7ผ่านมานี้ทั้งสื่อของทางการจีนได้รายงานว่าศาลของทหารของจีนได้ทำการตัดสินประหารชีวิตโดยที่บอโรท่าลงอาญาเนาะของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการตั้งมันขอโทษรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ2คนนั้นข้อหาทุจริตซึ่งกับผู้ตัดสินก็คือท่านเว่ยเฟิงเฮอและก็ลีซางฟู่ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศในปี2018หา2023และก็เคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการกรมกรรมาธิการกรมทหารกลางของจีนซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลของทัพสำนักข่าวซินหัวก็แจ้งบอกว่าเว่ยฮันได้ถูกตัดสินฐานนะครับสินบนซวยลี่ซึ่งถูกตัดสินทั้งหับและก็ให้สินบนโดยที่ได้โทษประหารชีวิตจะถูกลดลงให้จำคุกตลอดชีวิตหลังพ้นระยะรออาญา2ปีนะทั้ง2ก็ยังถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางด้านการเมืองตลอดชีวิตและก็ถูกยึดทรัพย์สินส่วนตัวนำอีกอันนี้ก็เป็นคดีหนึ่งเนาะที่เห็นสิว่าระบบลงโทษที่หุนแหงที่สุดต่อเจ้าหน้าที่ของทหารของระดับสูงภายใต้นโยบายปราบปรามคอร์รัปชันของประธานาธิบดีสีจิ้งผิงอันนี้ก็เป็นข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ข่าวหนึ่งเนาะมีสาวอินเดียได้ขึ้นศาลอยู่ที่ศาลเมืองบริสเบนที่จะนำตัวขึ้นศาลเนาะบ่แม่นขึ้นศาลจะนำตัวขึ้นศาลในวันที่26ของเดือนมิถุนาปี2026ก็คือเดือนจุนปีนี้เนาะในข้อหาที่ว่ามีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องการฆ่ายาสูบเถื่อนเนาะหรือว่าเป็นแก๊งฆ่ายาสูบเถื่อนแต่ก็นอกจากนี้ก็ให้ข้อมูลคิดพลาดเนาะหรือว่าให้ข้อมูลเท็จทางด้านเข้าเมืองเนาะหรือ immigration นี่ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ก็ได้มีการทำการจับกลุ่มชายอายุ33ปีที่ตั้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ละสอกงหรือว่าเฮ็ดวีซ่าปลอมเนาะเป้าก็ได้เนาะเพราะว่าให้ข้อมูลเท็จและการนอกจากนี้ก็ควรการหรือว่าเป็นการฟอกเงินได้เนาะแล้วก็ขายยาสูบเพื่อนมูลค่าถึง7ล้านดอลลาร์นี่เกิดขึ้นในระยะนี้แล้วก็ข่าวหนึ่งเนาะท่านผู้ฟังมีทาง BBC เพิ่นออกมาว่าได้มีการถ่ายรูปสแตทไลท์หรือว่าทางดาวเทียมเนาะเกี่ยวกับการก่อสร้างขัวแห่งทำอิฐที่เสื่อมต่อพันธมิตรระหว่างเกาหลีเหนือและกับประเทศรัสเซียเนาะซึ่งรูปภาพจากดาวเทียมนี่ก็ได้มีการเนาะว่ามีการก่อสร้างขวาระหว่าง2ประเทศนี้ใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนาะอันนี้ก็จะเฮ็ดให้ความสัมพันธ์หรือว่าการเดินทางทั้ง2ประเทศนี้แปลว่าง่ายขึ้นกว่าเก่าเนาะในกลุ่มนี้เนาะนี่ก็ออกมาโอ้มีข่าวนึงสำหรับแฟนกีฬาเตะบาสเนาะซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะสำหรับมียังการแข่งขันกีฬาเตะบาสโลกเนาะที่จะมีขึ้น ในภายในปีนี้ซึ่งตามปกติอยู่ในเมืองของพวกเขาเนาะอยู่ที่ Federation Square มันจะมีจอยักษ์แล้วก็จะมีแบบแฟนกีฬาไปเบิ่งไปถ่ายทอดสดกันเตะบอลโดยเฉพาะกับคู่ของทีมซอกเกอรูของออสเตรเลียเฮาตลอดอยู่หันเนาะกะก่อนหน้านี้ตอนต้นอาทิตย์นี้ทั้งองค์การอันกีฬาเตะบอลมันได้ออกมาประกาศว่าสิบ่มีการถ่ายทอดสดให้เบิ่งแล้วอยู่ที่จอยักษ์หั่นเพราะว่าอีกเหตุการณ์ล่าสุดที่ว่าเกิดขึ้นเนาะไปเบิ่งแล้วก็มีแฟนที่ว่าคนขี้ดื้อเนาะพวกอันโลเลที่ว่านี่มีการจุดไฟไปแบบนะเนาะจุดไฟพุไฟแม่ยังอยู่หั่นมันก็แบบว่าอันตรายแบบนั้นเพิ่นก็เลยว่าห้ามบ่ให้นะแต่ว่าล่าสุดนี่ก็แปลว่านายกรัฐเนาะยานางจาซินตาอัลเลนเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแปลว่าเข้ามาแปลว่ายกเลิกการห้ามดังกล่าวนั่นแหละเนาะที่จะมีการถ่ายทอดนั่นก็แปลว่าก็เลยเฮ็ดให้เนาะแปลว่าสามารถที่จะติดตามการถ่ายทอดสดเนาะบรรดาแฟนกีฬาก็เนาะได้เบิ่งได้ชมอีกเนาะเพราะว่าเพิ่นมายกเลิกคําห้าการคําสั่งห้ามตัวนั้นแล้วก็หมายความว่าสามารถที่ชมการแข่งขันได้คือเก่าเนาะสําหรับแฟนอันนี้ก็ดีใจนําบรรดาแฟนกีฬาเตะบอลเนาะที่ก็ยังบ่โดนแล้วได้เนาะนี่มันก็อีกจักเดือนนึงนี่ก็จะได้มีการถ่ายทอดสดกันแล้วเนาะแล้วก็สําหรับท่านที่มักขี่รถฉีบเนาะเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะเห็นหลายๆคุ้มเนาะจะมีการสร้างทางให้รถถีบขี่เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เพื่อความปลอดมันความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเติมอีกอันนี้อาทิตย์นี้นี่ก็มีข่าวออกมาเนาะทางขนส่งรัฐวิกตอเรียเนี่ยขนส่งรัฐวิกตอเรียเพิ่นได้ออกมาเพื่อให้เริ่มเนาะอันนี้เป็นอาจจะเป็นการของการทําอิฐที่ว่าเริ่มกันก่อนแต่ในจุดนี้ให้เฮ็ดให้บรรดานักผู้ที่ขี่รถถีบนั้นให้ได้รับความปลอดภัยลายขึ้นเนาะดีขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็เป็นอันนี้เพิ่นได้ทดลองขันมาทดลองมาระยะนึงแล้วแต่ก็เพิ่นคิดว่ามันปลอดภัยดังนั้นก็สามารถเนาะแปลว่าที่การขี่รถต่างๆเนาะแปลว่ารถถีบรถใหญ่กับนาวเพิ่นว่าทั้งรถถีบรถใหญ่หั่นแหละแปลว่าเพิ่นได้ทดลองแล้วเพราะว่าเพิ่นจะเห็นทางรถถีบแล้วก็ตอนนี้แล้วก็มีทางทางอย่างก็ทางโดยเฉพาะเฮาจะเห็นบ่ทางมันเขียนเฉพาะให้ทางว่ามีรถบัสนะให้เฉพาะรถบัสหรือว่าให้รถมีแล่นนะดังนั้นเพิ่นก็เลยออกมาอนุญาตให้เฉพาะเขตนี้เท่านั้นเนาะที่ว่าผู้ที่ขับขี่รถยนต์นั้นสามารถขี่ได้อันนี้มันเขตวิกตอเรียพาเรดเนาะระหว่างฮูโดแล้วก็นิโคลสันสตรีทแล้วก็อยู่Eastern Freeway เนาะอยู่ทางทิศของ Chandler Highway ไปทาง East Hudo นั่นอันนี้แล้วก็ทาง Hudo Street South Bow Lane อันนี้หมายความว่าเขตนี้เพิ่นอนุญาตให้รถใหญ่หั่นนะสามารถขี่ได้เนาะอันนี้เพิ่นออกมาให้ขี่สามารถขี่ได้แล้วก็ให้แต่ว่าให้ระมัดระวังแต่ว่าขี่ในเขตนี้นี่บ่ผิดแต่ว่าถ้าว่าท่านใดไปขี่ในเขตที่ว่ายังบ่ได้อนุญาตท่านพาไปขี่เข้าเลนรถเมย์เนาะรถบัสนะมันผิดกฎหมายได้ท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็เอามาฝากกันเนาะในตอนนี้ก็ได้อันนี้ก็เลยแล้วมาเล่าสู่กันฟังจังซี่แหละกันหวังว่าเนาะจะให้ความรู้ในระดับ1ของท่านผู้ฟังก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะสําหรับชาวพุทธบริษัทก็อย่าลืมเนาะบุญวิสาขบูชาถึงแม้นว่าจะผ่านไปแล้วเนาะมื้อแล้วมื้อแท้มันก็ได้แต่ว่าทั้งวัดเราเมลเบิร์นนี้เพิ่นสิได้จัดขึ้นในวันที่24ของเดือน5นี้เนาะวันที่24วันอาทิตย์ที่24ของเดือน5ท่านกันยังพอมีเวลาเนาะที่ว่าอยากจะอําโมทนาทานไม่อย่างต่างๆก็อําโมทนาบุญก็อย่าลืมเนาะก็ติดต่อกับทางคณะกรรมการวัดเราเมลเบิร์นกันได้เน
1: า
0: ะ
1: เอาล่ะท่านผู้ฟังเนาะมาวันนี้รายการวิทยุของพวกเฮาก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเช้าหน้าอยู่ดีมีแฮงสุขผู้คนสบายดี